ตักมันตักว่ารังน้องยังไรมาตักซะซะนะได้ชิโก้ได้ชิโก้ชิกำเลยตื่นยังมาว่าโซ่ขับบังเลย